0: ล็อกครับฟอร์เซอร์ฮุกออกไปเป็นมอสโลนฟอร์ฟอร์ดี
1: The last
0: episode
1: of
0: the Boston Air Force 30 was broadcast 00. I got kept for 0 Roger.